0: 拉普象征着喜庆与欢聚，是家庭聚会和节日庆典中必不可少的美味。
1: Tell me, Nude, why is this so important to Laotian culture?
2: พม่าเมนูลาบมันเป็นเมนูที่มงคลของคนลาวมันเป็นเมนูลาบ
1: That's so good.
3: Food and culture, they're so tightly connected all over the world. And that's why days like today have been so special. I got to eat local food with local people. And now I feel ever so slightly more connected to this beautiful country.
0: 见证了老挝的美味走向世界，我也想探寻中老铁路如何助力人们更好地利用当地的壮丽自然景观。这一次，我将以一个独家视角带大家深入感受。
1: Look what we've got this morning, hot air balloons. I don't think I've ever been more excited for anything in my life. Wow, it's going up. She's big. She's a big one.
0: 曾经，热气球观光还十分新奇，如今它已成为万荣持续吸引游客的重要体验。
4: Okay, when we set the basket, no smoking, don't touch the burner.Got to go out. So, the delivery order is delivered by courier service. Let's about it.
0: Bang Mi is this time I'm in the air's guide.
1: Unbelievable! We are beginning our journey above Vang Vieng.
0: From the sky, looking down, the eye is drawn to Van Rong's that beautiful of Karst sandstone formed landscape.历经数百万年的岁月雕琢，它们蔚然矗立在平原上，勾勒出令人惊叹的天际线。
1: The atmosphere is incredible. It's so peaceful as well. There's no vibrations, no noise apart from the burner, of course. But the landscape itself is just stunning. Got a train coming into view. The railway lines over there look just like a little toy from up here. We're so high up.
4: ยังตอนนี้เนาะก็มีทางรถไฟ train station.แล้วก็มีไฮเวย์ประมาณนั้นมันก็สะดวกสบายในการเดินทางจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาหลายขึ้นสามารถสร้างอาชีพให้กับประชาชนลาวในท้องถิ่น
0: 万荣旅游业的蓬勃发展带来了新的就业机会，创造了新的岗位和机遇，使当地社区得以发展壮大。
1: I have one burning question. How on earth do you become a hot air balloon pilot?
4: เป็นลูกเรือมาก่อนแล้วก็มีความสนใจในการบินทางอากาศของบอลลูนนี่เจ้าก็เลยมีความใจใส่แล้วก็ทางผู้ใหญ่เพิ่นก็เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เลยส่งให้ไปเรียนเจ้าอยู่ประเทศไทย
1: Were there many Laotian pilots before you?
4: No, just me.
1: Oh wow, we're in safe hands.Wow, from lagoons and caves to hot air balloon rides, it's clear that the future of tourism is being crafted with love and with care. Vang Vieng, it's been incredible.
0: Vanrong 的美景让我流连忘返，而中老铁路列车仍载着我一路前行。最后一次登上这趟列车时，我遇见了列车长文同。他的故事告诉我们，中老铁路如何为个人职业发展开辟出一条崭新的道路。
1: I must be so great being a train conductor, meet so many great people, so many beautiful views.
5: เรียกที่ค่อยเห็นตอนนี้เนี่ยนะไล่คือเจ้าวอลฮันเขาสามารถพบเห็นผู้คนหลากหลายแล้วก็ไล่ประเทศแต่ละคนก็แตกต่างบ่คือกัน
0: 在经验丰富的中国铁路专业人员的培训下，他们既是师徒也是挚友。文同不仅掌握了岗位所需技能，更坚定了追寻家族梦想的信念。
2: ลุงไปเห็นพ่อจากรถไฟอยู่ต่างประเทศ
5: แต่ว่าบ่ได้ใช้ฮะนะเพราะว่าสมัยก่อนยังบ่ทันมีรถไฟเทื่อตอนนี้มีแล้วล้านเข้าไปเฮ็ดเลยโอ้ยยายอยากให้ล้านเฮ็ด
1: Very cool
0: 铁路开通后他成为了众多凭借这条铁路开启全新职业人生的老挝人之一。
1: Well, I have to say, I'm feeling a bit emotional as we reach the final leg of our journey. It's been so amazing to ride this railway, see how much change it's brought with it, and just experience beautiful countries right here out of the window. But my journey is far from over, as shortly we will be arriving in Vientiane, which is the capital city of Laos and the terminus of this railway.
6: Ladies and gentlemen, we are arriving at Vientiane Station.
0: 万象站是对这。